ยอฮิสเตนะจุสกีโนตุมยอฮซาจิลจุนิยอฮซนะนาเนฮะเลตเกกุโกตานเนลังนกาดียูอานิชิยูฮานัสกีอานุสตะตุนิลังสตานเนลังอะยอฮูฮิสเกชาเลจัสกีโนอาจิลจาตะลังอุตเตเกกะดาอินะชะเฮอานัสกีทะลีเนอะยอฮูฮิสเกชาอินานียะคิโลตุนะตองติกะฮวยลังเกชาเฮอะกอนฮีตะตานะกะฮวยลิอุตเตเกกะดาอิกะจิลจาตะลังอิ